0: အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်ပြုရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတအားဖြစ်တာပေါ့ဝမ်းစားတယ်ဝမ်းစားပြီးတော့မိသားစုအတွက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့သူတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့သားသမီးတွေလည်းကြောင်းတက်တာအဆင်ပြေတယ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ခွေးပြီးနေရတာတော့တိတ်ပြီးတော့
1: အလုပ်ရပါတော့လဲနည်းနည်းပါအဆင်ပြေသွားတော့လို့ဝယ်ဖို့ပြောမှဆိုရင်ခလေးတွေစားစစ်ချင်တဲ့ဟာလေးပဲချက်ပေးမှာပေါ့လို့မယ
2: ်ความท้าทายก็คือเนื่องจากในพื้นที่พักพิงชั่วคราวได้ถูกตัดงบประมาณจากต่างประเทศนะครับสำหรับองค์กรที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ลี้ภัยเนี่ยได้รับผลกระทบเห็นความสนใจของผู้ลี้ภัยนะครับสนใจที่จะออกไปทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็เพื่อที่จะมีรายได้มาดูแลครอบครัว
0: ตัวเราแบบมีตาสู้ตัวคือจ้องซีหนีซีตุ้ยชื่อเลยสุดว่าอะไรกิจการอาชีพผู้ตัวแบบที่น้องมันยีแบบจะชิ
1: บสิบวันยังบลูเบลมันดีปะกันหลานสุดแล้วเลยบลูที่

0: same ไม่ ပြည့် ခါမှာလည်းအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်ပြုရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတအားဖြစ်တာပေါ့ဝမ်းစားတယ်ဝမ်းစားပြီးတော့မိသားစုတွေအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့သူတို့အတွက်အဆင်ပြေသလိုတာသမီးတွေလည်းကြောင်းတက်တာအဆင်ပြေလို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကတော့ခွေးပြီးနေရတာတော့သိပ်ပြီးတော့လောရပါတော့လဲနည်းနည်းပါအဆင်ပြေသွားတော့
1: ความท้าทายก็คือเนื่องจากในพื้นที่พักพิงชั่วคราวได้ถูกตัดงบประมาณจากต่างประเทศนะครับสำหรับองค์กรที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้
2: ผู้ลี้ภัยเนี่ยได้รับผลกระทบเห็นความสนใจของผู้ลี้ภัยนะครับสนใจที่จะออกไปทํางานเพื่อที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็เพื่อที่จะมีรายได้มาดูแลครอบครัว
0: ตัวเราแบบมีตาสู้ตัวคือจองซีหนีซีอยู่ชื่อเลยสรุปว่าอันนี้ไอ้สาอาชีพที่พูดตัวไปที่น้องมันอยู่ไปเฉยๆ
2: สิบ่ายาบลูเบอร์มันดีปะกายลาแล้วสรุปเลยบลูเฟ่ตาที่เลโกทับไปเลยอะไรคลีที่เลเจ้าตัวเราไม่บูลีบาลียาเลย
0: In
3: other world news, more than 50 million people live trapped in various forms of modern day slavery. Catholic and the anti-traffic network Talitha Koum warns that social media has become a primary trap for human traffickers targeting vulnerable individuals worldwide.
4: Slavery isn't a thing of the past. Today it remains one of the world's most profitable criminal enterprises. On the International Day Against Human Trafficking, the worldwide network Talitha Koum, led by the International Union of Superiors General, released its annual support. It is estimated that about 50 million people live trapped in various forms of modern-day slavery. Human trafficking generates an estimated $236 million in profits every year. Behind these numbers are sexually exploited women, workers forced to endure inhumane conditions, children compelled to beg, and people held captive to carry out online scams.
5: Las redes sociales, la virtualidad,
4: pues social media and the online world have become powerful tools for recruiting victims. So we need to raise awareness about these situations and realities. Whenever you see an offer that seems too good to be true, be suspicious. Digital exploitation is only a part of the problem. Human trafficking is fueled by poverty, inequality, and armed conflict.
5: Sí, es a través del amor, ¿verdad? Del
4: yes,
5: amor.
4: It often starts with love, with romantic love, the promise of, I love you, you're the love of my life, you're the only one for me. They fall in love, and that's how they end up falling into the trap. The vulnerable circumstances so many face are what lead them into situations like this. Talitha Koum's report also